0: จธรรมของลัทธิมรรคคำป่าใสและบทความสำคัญเหล่านี้แม่นเต็มไปด้วยภาษาที่มีมนต์เสน่ห์ซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นอย่างแท้จริงถึงแนวเขตการบริหารประเทศของท่านสีจิ้นผิงทั้งเป็นการส่องแสงให้เห็นอย่างมีชีวิตชีวาถึงมนต์เสน่ห์ทั้งบุคลิกภาพของเพิ่นสนั่นและอย่าทำอิดของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการจะพาท่านไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ด้านซับสำนวนของท่านสีจิ้นผิงจากแง่มุมด้านต่างๆเพื่อรับรู้ทัศนะของเพิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนท่านผู้ฟังต้นฤดูฮ้อนปี2016กองประชุมการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วประเทศจีนกองประชุมบัณฑิตสถาบันดิษฐ์วิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมจีนกองประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่9ของสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนซึ่งเป็นกองประชุมขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ไขขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยอยู่นครหลวงปักกิ่งโอกาสดังกล่าวท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพระกอมมอนิจีนประธานประเทศจีนได้กล่าวว่า
1: การประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำคัญแม่นอยู่น้ำการสืบทอดแบบแลนต่อไม
0: ่ท่านสีจิ้นผิงได้นำใส่คำเปรียบเทียบอันมีชีวิตชีวาคือการแลนต่อไม่เพื่อสี่แจงว่าการสร้างสาประเทศแห่งการประดิษฐ์สร้างต้องการมีการบุกบืนสู่ซนอย่างต่อเนื่องแบบหุ่นสู่หุ่นพร้อมทั้งสุขยู่ส่งเสริมให้บัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมจีนเสริมขยายบทบาทน้ำหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามัคคีและน้ำพาวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วประเทศโดยเฉพาะแมนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นนมทั้งหลายสร้างคุณงามความดีเพื่อภารกิจสร้างสาประเทศให้เป็นประเทศเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในโลกในการแข่งขันแลนต่อไม่แห่งการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นอาวุโสได้สร้างพื้นฐานเพื่อปูทางให้แก่คนหุ่นหลังคนหุ่นนุ่มได้บุกเบือนประดิษฐ์สร้างบนพื้นฐานของคนหุ่นก่อนการสืบทอดแบบนี้เป็นการถ่ายทอดสติปัญญายิ่งเป็นการถ่ายทอดจิตใจเป็นการสืบทอดภารกรรมทั้งเป็นการต่อยอดอนาคตปี2004ท่านเหยาชีจือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนักวิชาการเสื้อสายจีนผู้ทำอิฐที่ได้รับรางวัลตูริงซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในสากลนับตั้งแต่รางวัลดังกล่าวสั่งตั้งขึ้นเป็นต้นมาซึ่งได้ปาทีมงานไขสวัสดิการที่ดีของต่างประเทศโดยท่านได้เลือกกับคืนประเทศชาติเพื่ออบรมบ่มสร้างและสิทธิสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติอย่างได้เดียวปีต่อมาเพิ่นได้สร้างตั้งห้องทดลองวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยชิงหวาคือห้องเหยาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ระดับแถวหน้าของสากลโดยเริ่มจากนักศึกษาปริญญาตรีกลางฤดูฮ้อนปี2024ท่านสีจิ้นผิงได้ตอบจดหมายท่านเหยาชีจือบัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนที่ได้กลับคืนมาปฏิบัติหน้าที่สิทธิสอนโยประเทศชาติเป็นเวลา20ปีโดยได้ย่องย้อสมเสยผลงานของเราในการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและอุทิศตนอย่างเงียบๆการอบรมบ่มสร้างและสิทธิสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณทัศน์คุณสมบัติอยู่มหาวิทยาลัยชิงหวาท่านสีจิ้นผิงยังได้ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ท่านเหยาชีจือจงน้ำพาสหายทั้งหลายสืบต่อค้นคว้าหู้แบบบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านการประดิษฐ์สร้างอย่างเป็นเจ้าตนเองสร้างฐานบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถและประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีระดับสูงประกอบส่วนอันใหม่เพื่อบรรลุการพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระดับสูงและการสร้างสาประเทศเข้มแข็งด้านการศึกษาและประเทศเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนำมาฮอดเดือนธันวาปี2025ห้องเหยาที่นำพาโดยท่านเหยาชีจือได้บำรุงสร้างนักศึกษาเกือบ 1,200 คนในนั้นมี9คนได้รับรางวัลทุนการศึกษาสั้นยอดระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยชิงหวา6คนได้รับรางวัลค้นคว้าซะลอนของอเมริกาในระยะเฮียนสั้นปริญญาตรีมีนักศึกษาได้ลงพิมพ์บทวิทยานิพนธ์600กว่าบท

0: ่านผู้ฟังปี2019จีนได้เผยแพร่ความเห็นว่าด้วยการเสริมขยายจิตใจนักวิทยาศาสตร์เติมอีกเพื่อเพิ่มทวีการก่อสร้างแบบแผนวิธีค้นคว้าวิทยาศาสตร์และแบบแผนวิสาการโดยกำหนดอย่างจ๋าแจ้งว่าออกแห่งเสริมขยายจิตใจก่อสร้างค้นแบบย้อมเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นส่งเสริมและสนับสนุนการเติบใหญ่ขยายตัวของคนหุ่นนุ่มเฮียกห้องให้ฮู้วิธีพบเห็นและบำรุงก่อสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มกล้าปล่อยมือและสนับสนุนให้เขาเจ้าเฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักเพื่อแบกหับภารกิจสำคัญในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ท่านสีจิ้นเพียงยังได้ฝากความหวังเป็นอย่างยิ่งไว้น้ำคุณหุ่นนุ่มที่เป็นผู้แลนต่อไม่ในเวลาที่ตอบจดหมายทีมงานสาวนมก่อสร้างสถานีอวกาศของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคนิคการบินอวกาศจีนท่านสีจิ้นเพียงได้ย่องย้อซุ้มเซยสาวนมการบินอวกาศจำนวนหลวงหลายที่ได้เฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักและแบกหับเวียกงานอันนักนวงซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงสุ่มนาและจิตใจบุกบืนก้าวหน้าของสาวนมจีนในยุคใหม่พร้อมทั้งได้กระตุกสุกยู่กำลังใจให้เขาเจ้าจงสร้างผลงานอันสง่าราศีบนเส้นทางการน้ำตามความฝันทั้งด้านอวกาศเพื่อสร้างคุณงามความดีประกอบส่วนอันใหม่เขาในการเฮ็ดให้วิทยาศาสตร์เทคนิคการบินอวกาศของประเทศชาติบรรลุเป้าหมายเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองในระดับสูงในกล่องประชุมสนทนาของวิสาหกิจเอกชนท่านสีจิ้นเพียงได้ส่งเสริมให้นักธุรกิจนุ่มไฟแห้งด้านการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกิดซุ้มปี1990ว่า
1: การประดิษฐ์สร้างของประเทศชาติต้องการค้นหุ่นนุ่มประกอบส่วนกำลังของตน
0: อยู่หมอสู่คงเจียนเขตนิคมประดิษฐ์สร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่นครเชียงไฮ้ท่านสีจิ้นเพียงได้โอ้ล้มสนทนาอย่างใกล้ชิดกับผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นคนหุ่นนุ่มอายุเสลียบ่ฮอด35ปีเพิ่นได้กล่าวว่า
1: ปัญญาประดิษฐ์เป็นภารกิจที่เกิดใหม่ทั้งเป็นภารกิจของสาวหนุ่ม
0: พร้อมนั้นท่านยังได้ซุกยู่ส่งเสริมให้เขาเจ้าต้องแลนต่อไม่แห่งประวัติศาสตร์ให้ได้หับผลงานที่ดีเดือนสิงหาคมปี2023จีนได้เผยแพร่บางมาตรการเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการบำรุงสร้างและนำใส่ภูมิความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มตื้มอีกโดยกำหนดอย่างจ๋าแจ้งว่าจะสนับสนุนภูมิความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มเฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักและตัวละครเอกในการแบกหับภารกิจสำคัญแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ของจีนระหว่างปี2021หา2025ผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์นุ่มที่มีอายุบ่เกิน45ปีรวมเอา 43.3 ส่วนห้อยของจำนวนผู้รับผิดชอบทั้งหมดของโครงการค้นคว้าพัฒนาสำคัญแห่งชาติจีนโครงการ80ส่วนห้อยของมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์แห่งชาติแม่นมอบให้สาวนุ่มที่มีอายุบ่ฮอด45ปีรับผิดชอบปี2025ในบรรดาบัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนที่ได้รับเลือกตั้งไม้นั่นผู้ที่นุ่มที่สุดมีอายุเพียง44ปีเท่านั้นปัจจุบันจีนได้มีฐานแถวนักค้นคว้าพัฒนาขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ในโลกยอดปริมาณทรัพยากรมนุษย์ยอดจำนวนนักค้นคว้าพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล้วนแต่ของอันดับหนึ่งของโลกแต่ละปีอยู่จีนมีนักศึกษาเฮียนจบวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หลายกว่า5ล้านคนท่านผู้ฟังการยึดมั่นให้ผู้อาวุโสอบรมบ่มสอนคนหุ่นใหม่สร้างผลงานที่ดีในการแข่งขันแลนต่อไม่แห่งการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งบ่เพียงแต่สามารถสร้างฐานแถวผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีโครงสร้างอันสมเหตุสมผลมีบุคลากรผู้สืบทอดในทุกระดับและมีการสืบทอดแบบหุ่นสู่หุ่นเท่านั้นยังสามารถเพิ่มแห่งขับเคลื่อนอันใหญ่หลวงอย่างต่อเนื่องให้แก่จีนซุกยู่ขบวนการสร้างสาความทันสมัยแบบจีนน้ำอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงสำหรับทัศนะของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับเวียกงานประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนดองมานี้ขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สักก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพียงทำอิดจะให้ฟังเพลง

ินที่มีเสือว่าเปิ้นเซียงหนีมุ่งหน้าสู่อวกาศจากนั้นจะโตด้วยพิงจีนที่มีเสือภาษาจีนว่าเซียงเฉินต้าไห่ทะเลดาวเสริญทันหับฟังได้เลย

0: มอนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและยาต่อไปของรายการจะมอบให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการนายคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนเคยสีน้ำมาออกแห่งปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบทันสมัยให้สมบูรณ์เร่งรัดสร้างประเทศแข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยวให้ไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหับใส่สีบีดการเป็นอยู่อันดีงามสุขนิ่วการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างบ้านเมืองแห่งจิตใจแสดงให้แห่งภาพโพดของจีนเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนด้านอารยธรรมให้ดีกว่าเก่าโดยอิงตามที่สิ่งน้ำของท่านสีจิ้งผิงจีนได้ยึดมั่นพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อประชาชนถือเอาการเสื่อมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างเหลือเซิงเป็นสายลักปุกเงินพันพาความยุ่งยากก้าวไปสู่เป้าหมายการสร้างประเทศแข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยวในระยะต่อไปของรายการอนุพรจะนำเสนอผลสำเร็จที่จีนสุขยู่การพัฒนาแบบเสื่อมยุ่งเข้ากันของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในระดับเหลือเซิงสู่ท่านฟังจากคำหินเก่าแก่หอดหงงานทันสมัยจากเขตภาคเหนือที่มีหิมะในน้ำก้อนหอดเมืองแคมป์น้ำทั้งภาคใต้ของแม่น้ำยางสีเกียงจีนกำลังบุกเบิกเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนสำหรับการเสื่อมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างเหลือเซิงเป็นสัญญาหลักผลเด่นที่สุดของเส้นทางดังกล่าวในสิบกว่าปีผ่านมาการท่องเที่ยวของจีนได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางที่พัฒนาอย่างว่องไวมันบ่เพียงแต่เป็นกิจกรรมพักผ่อนย้อนใจที่เที่ยวสมทิวทา

และซิมอาหารที่เสพซ้อยเท่านั้นยิ่งไก่เป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและเผยแพร่วัฒนธรรมอีกด้วยข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่านับแต่ปี2012ฮอดปี2025จำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 1.2 เท่าค่าใส่ใจในการท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น 1.77 เท่าปี2024อัตราส่วนของมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอ้อมข้างที่เกี่ยวข้องในรวมยอด GDP ของจีนปานุถึง 4.35 ส่วนห้อยปี2026คำว่าประเทศแข็งด้านการท่องเที่ยวได้ถูกบันทึกเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีเป็นครั้งทําอีกแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้โยกขึ้นสุรัตน์อุตสาหกรรมสูงกว่าเก่าจุดพิเศษของเส้นทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจีนอยู่กับการเสื่อมยุ่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหมายถึงว่าได้ผสมผสานทรัพยากรด้านวัฒนธรรมกับประสบการณ์การท่องเที่ยวอยู่ประเทศจีนท่านจะได้เห็นว่าการท่องเที่ยวได้ลื่นไก่การแล่นเบิงทิวทัศน์อย่างเฝ้าฟังมาได้ดนแล้วนักท่องเที่ยวนับมือนับหลายได้ใส่สุดบุหานจีนเข้าสมเมืองบุหานเห็นหูสี่มือน้ำผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมน้ำมัดธรรมหรือว่าเดินทางไปตัวเมืองใดหนึ่งย้อนหูเงาเรื่องใดหนึ่งหรืองานดนตรีข้างหนึ่งส่วนกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมและงานกีฬาที่เขตชนบทจัดเองก็กลายเป็นยี่ห้อใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวปฏิบัติและการท่องเที่ยวแบบทัศนศึกษาก็ได้หาความนิยมสมสอบเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์และได้หากำลังทั้งจิตใจในการเดินทางกุ้งกังคำสีสันวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์เห็นให้การท่องเที่ยวได้สั่งความประทับใจหลายกว่าเก่าให้แก่นักท่องเที่ยวการเสริมยุ่งแบบนี้ประแมนเกิดขึ้นแบบธรรมชาติแต่มีการสีน้ำทั้งนโยบายอย่างชัดเจนจีนได้สั่งตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวทั้งได้วางแผนเกี่ยวกับการเสริมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวในแผนการ5ปีหลายฉบับจากทำหินลงเหมินที่เป็นมรดกวัฒนธรรมโลกฮอดเมืองบู่ฮั่นหลี่เจียงอยู่แขวงเวียนหนานผู้นำจีนเคยเน้นนักหลายเทอว่าปำรุงสั่งการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมส่งแสงวัฒนธรรมด้วยการท่องเที่ยวปำรุงสั่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเป็นอุตสาหกรรมเสาค้ำอุตสาหกรรมเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและอุตสาหกรรมที่เพิ่มพูนขุนสั่งความสุขให้แก่ประชาชนเรื่องงานส่งเสริมการเสื่อมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวได้หาประสิทธิผลอย่างแท้จริงปัจจุบันจีนได้สั่งตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศขนาดใหญ่ที่สุดของทั่วโลกแหล่งท่องเที่ยวระดับเอในทั่วประเทศบรรลุถึง 16,500 แห่งรีสอร์ทคุ้มถนนแบบพักผ่อนย้อนอารมณ์เขตบริโภคดอนคำระดับศาสตร์หลายกว่า500แห่งในด้านการท่องเที่ยวชนบทมีบ้านชนบท19แห่งได้ถูกองค์การท่องเที่ยวสหประชาชาติเลือกเป็นบ้านท่องเที่ยวที่ดีที่สุดซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในโลกปี2025นักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนมีถึง6ตื้อ522ล้านเถือคนค่าใส่ใจในการท่องเที่ยวปานุถึง 6,300 ตื้อหยวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าเมืองจีนหลายกว่า150ล้านเถือคนค่าใส่ใจหลายกว่า130ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ40ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024สิ่งที่น่าสนใจหลายกว่านี้คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังสร้างความแข็งให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจีนได้นำเสนอทัศนะการท่องเที่ยววัฒนธรรมบวกกับสภาแขนงการหมายความว่าการท่องเที่ยวกับแขนงการต่างๆเช่นกสิกรรมอุตสาหกรรมกีฬาการค้าและอื่นๆเสื่อมยุ่งเข้ากันและซอยสูญอยู่หนุนกันยกตัวอย่างว่าปี2025ในงานแข่งขันบันเต้ตัวเมืองแขวงจังซูไล่หาบจากการขายปีแต่ละ1หยวนสามารถขับเคลื่อนการบริโภคอ้อมข้าง 7.3 หยวนในการแข่งขันฮอบทัมอีทปี2026เล่นท่องเที่ยวระดับ A ที่สนามกีฬา4แห่งตั้งอยู่นั่นได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 1.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซส์ระยะเดียวกันของปี2023

เอาหาดังนั้นนักท่องเที่ยวต่างถิ่นกว่าประมาณ60ส่วนห้อยอยู่บ้านยูชวนเมืองอันจีแขวงเจือเจียงในเมื่อก่อนเป็นสถานที่คดคนบ่อแฮปัจจุบันได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมธรรมชาติและพัฒนาการท่องเที่ยวสนบทหันจากการขายหินแฮไก่ม้าเป็นขายทิวทัศน์อยู่บ้านไปจีเมืองหม่อเหอแขวงเฮหลงเจียงสภาวะก่อนหิมะและน้ำก่อนกลายเป็นผู้เงินผู้คำที่สร้างไร่หาเพิ่มให้แก่ประชาชนท้องถิ่นอยู่หงงันผลิตโหลดเสี่ยวหมี่ของนครหลวงปักกิ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมสายการผลิตแบบอัศรินยะการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมได้กลายเป็นแฟชั่นยิ่งยุ่มไหมการท่องเที่ยวบ่เพียงแต่เป็นการบริโภคเท่านั้นยังได้กลายเป็นรูปแบบใหม่แห่งการฮำเฮียนและการเติบใหญ่ของผู้คนทั้งหลายน้ำอีกโดยมุ่งหน้าสู่อนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนพร้อมสุ่มพร้อมพยายามก้าวไปสู่ทิศทางที่ยกสูงคุณภาพและประสิทธิภาพปรับปรุงยกระดับให้สูงขึ้นในด้านหนึ่งได้นำใส่เทคโนโลยีใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีดิจิตอลและอื่นๆพัฒนาการบริการใหม่เช่นการแสดงศิลปะแบบสัมผัสใกล้ชิดการนำเที่ยวแบบอัศรินยะและอื่นในอีกด้านหนึ่งได้ยกสูงคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่องปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและปรับปรุงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดในระยะเดือนนึงของการดำเนินกิจกรรมวันท่องเที่ยวจีนปี2026ท่องถิ่นต่างๆของจีนมีแผนจะวางมาตรการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนหลายกว่า 9,000 ฉบับใส่เงินอุดหนุนหลายกว่า 1 ตื้อหยวนเห็นให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวลินยังมั่นใจและสบายใจพร้อมกันนั้นจีนได้ออกแห่งยกระดับความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าเมืองจีนเห็นให้คนต่างประเทศสามารถมาเที่ยวอยู่จีนอย่างสะดวกกว่าเก่าคือดังผู้นำจีนกล่าวว่าการท่องเที่ยวต้องหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีงามสุขอยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างบ้านเมืองแห่งจิตใจแสดงให้เห็นภาพพจน์ของจีนและเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนต้านอนิยธรรมให้ดีกว่าเก่าท่านผู้ฟังแท็กแพงเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวของจีนเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอนิยธรรมบุหานกับชีวิตในยุคปัจจุบันเสื่อมยุ่งเข้ากันก็เป็นเรื่องเล่าที่ถือเอาความสุขของภาษาสนเป็นจุดเริ่มต้นเอาละท่านผู้ฟังสำหรับผลสำเร็จของจีนในการพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบเสื่อมยุ่งเข้ากันอย่างเหลือเซิงอนุพรขอนำเสนอฮอดเพียงทอนี่ก่อนปัจจุบันมันเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเสียงเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการและหนักต่อไป

ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังทัศนะเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นการโฮมศูนย์แสดงให้เห็นทั้งโลกทัศน์ศีวัฒน์และค่านิยมในท่ามกลางพฤติกรรมตัวจริงแห่งการปกครองบริหารนับแต่ท้ายเดือนกุมภาปีนี้เป็นต้นมาพระกรมมุนิจีนได้ดำเนินการเคลื่อนไหวศึกษาอบรมแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารโดยสุ่มใส่พนักงานการนำขันเมืองขึ้นไปโดยเฉพาะแม้นผู้เป็นการนำสูงสุดเป็นเป้าหมายต้นต่อภายในทั่วภาคยางเป็นขบวนฟุดฟื้นในระยะท้ายของรายการเมื่อนี้พวกเขาจะเริ่มจากพฤติกรรมตัวจริงที่มีชีวิตชีวาของท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพระกรมมณีจีนในระยะที่ทานเฮ็ดเวียกโยท้องถิ่นเพื่อสุ่มใส่บรรยายของเฮียกห้องรวมของการเคลื่อนไหวศึกษาอบรมในครั้งนี้คือสร้างตั้งพรรคเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมสร้างความสุขให้แก่ประชาชนกำหนดนโยบายตามหลักวิทยาศาสตร์และเฮ็ดแท้ทำจริงและปี2026นี้ก็เป็นปีทำอิฐที่จีนเริ่มปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ต่อไปพอเขามาทบทวนเคลื่อนเรื่องราวอันอุบอุ่นในอดีตเพื่อรับรู้แรงที่มาของทฤษฎีและพื้นฐานพฤติกรรมตัวจริงของทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารท่านผู้ฟังอยู่นครจาชิงแขวงเจ้อเจียงเขตแคมป์ทะเลทางภาคตะเวนออกเสียงใต้ของจีนมีรถเมย์สาย101เที่ยวเสื่อมต่อตัวเมืองและสนบทเวลา 18:00 น.ของทุกมื้อรถเมย์สายนี้ได้เปิดบริการแล่นไปมาหาสู่กันระหว่างเทศบาลเมืองจาชิงกับตาแสงเฟิ่งเฉียวเมืองหนานหูซึ่งระยะการเดินทางของรถเมย์สายดังกล่าวรวมทั้งหมด20กว่ากิโลเมตรตลอดสายทางประกอบมีสถานีจอดหลายจุดเช่นแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบหนานหูสวนสาธารณะศูนย์กลางบ้านซันชิงเป็นต้นซึ่งได้เสื่อมต่อเมืองศรีวิไลแห่งนี้กับเขตสนบทที่เงียบสงบฉะนั้นสาวท่องถิ่นจึงเอิ้นรถเมย์สายดังกล่าวว่าสาย101ที่มุ่งหน้าสู่ความสุขเมื่อ20กว่าปีก่อน

0: ถเมล์สายนี้ได้ต้อนรับผู้โดยสารพิเศษคนหนึ่งท่านเฉินเฉวยกันผู้ขับรถเมล์สาย101หวนขึ้นหลังบา
1: เมื่อนั่นคือวันที่23มีนา2004ผู้โดยสารที่เป็นคนใหญ่สูงผู้หนึ่งได้ขึ้นรถข้อยเห็นแล้วตื่นเต้นที่สุดโอ้นั่นแมนทานเลขาพรรคแขวงที่ปรากฏเห็นในข่าวโทรภาพเรื่อยๆหันตัว
0: ท่านสีจิ้นเพียงเลขาพรรคแขวงเจือเจียงในเวลานั้นได้ย่างไปเยือนอยู่ข้างนางจินหลี่จินผู้ขายปี้เพื่อสอบถามสภาพเกี่ยวกับหางเสียงของประชาชนที่เคยใช้บริการรถเมล์สายนี้จำนวนผู้โดยสารและยาสัวมงเล็งดวนและสภาพการอื่นๆอีก
1: รถพวกสหายนี่ดีหลายเนาะเขาเจ้าแนะนำให้ฮู้ว่ารถเมล์สายนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงที่สุดสหายเว้าสู่ฟังเบิ่งดูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใด
0: ตอนนั้นแขวงเจือเจียงได้น้ำหนากรโมดำเนินการปฏิรูปการขนส่งโดยสารระหว่างตัวเมืองและชนบทให้เสื่อมย้งเข้ากันอยู่นครเจียเชียงมาได้1ปีแล้วรถเมล์สาย101เป็นเส้นทางสายทำอิฐที่ได้เฮ็ดสำเร็จการปฏิรูปดังกล่าวก่อนดำเนินการปฏิรูประบบการขนส่งคมนาคมสาธารณะระหว่างตัวเมืองและชนบทอยู่นครเชียงเชียงแม้นถูกตัดแยกออกจากกันอย่างชัดเจนรถเมล์อยู่เทศบาลเมืองแม้นเข้าเทียบสถานีจอดตามเวลากำหนดและปฏิบัติราคาขายปี้เป็นเอกภาพกันขณะที่เส้นทางรถเมล์อยู่สานเมืองแม้นมอบให้เอกชนหับเหมาดำเนินธุรกิจภายหลังดำเนินการปฏิรูปแล้วรถเมล์ตามเส้นทางสานเมืองได้ถูกคุ้มครองเป็นเอกภาพกันตามมาตรฐานรถเมล์เทศบาลเมืองโดยแมนรัฐและภาคเอกชนร่วมกันดำเนินธุรกิจภายหลังขึ้นรถได้40นาทีแล้วรถเมล์ก็เข้าเทียบป้ายจอดที่บ้านซานเชียงท่านสีจิ้นเพียงลงรถแล้วได้เดินทางเข้าไปสู่ท่ามกลางชาวบ้านบ้านซานเชียงและสืบต่อสอบถามคำคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมย้งเข้ากันโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการรถเมล์โดยสารชาวบ้านทั้งหลายก็พากันประกอบคำเห็นโดยเล่าประสบการณ์ตัวจริงของไผ่เล้าสู่ผันฟังท่านสีจิ้นเพียงเคยกล่าวว่า
1: คันบ่กินมักจองสิฮู้รสชาติของมักจองได้แนวใด
0: การลงสำรวจค้นคว้าเฉพาะการวางแผนเป็นเอกภาพกันเพื่อพัฒนาตัวเมืองและชนบทของนครเจียชิงเป็นเวลา4วันข้างนั้นเฮียไทท่านสีจิ้นเพียงได้สัมผัสตัวจริงและรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งที่เกิดจากการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมย้งเข้ากันพร้อมทั้งได้มีแนวความคิดอันชัดเจนสำหรับการพัฒนาตัวเมืองและชนบทของแขวงเจือเจียงในบัดก้าวต่อไปหลังจากการสำรวจค้นคว้าได้บ่ฮอดเดือนท่านสีจิ้นเพียงได้เขียนบทวิจารณ์ในหัวข้อวางแผนเป็นเอกภาพการพัฒนาตัวเมืองและชนบทจากระดับภาคส่วนรวมลงในหนังสือพิมพ์เจือเจียงรายวันคอลัมน์จือเจียงซินหยู่ปีเดียวกันภายใต้การซี่น้ำของท่านสีจิ้นเพียงแขวงเจือเจียงได้น้ำหนากรโมในทั่วประเทศวางแผนเป็นเอกภาพการพัฒนาตัวเมืองและชนบทเพื่อสุขโยการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมย้งเข้ากันของแขวงเจือเจียงจากนั้นการประสานสมทบกันพัฒนาตัวเมืองและชนบทอย่างกลมเกี่ยวได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในทั่วแขวงเจือเจียงท่านผู้ฟังเพื่อซอกหาวิธีแก้ไขปัญหาทำการสำรวจค้นคว้าสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารการสอบถามและการซอกค้นของท่านสีจิ้นเพียงบ่เคยหยุดจึงจักเถื่อยกตัวอย่างตอนเฮ็ดเวียกอยู่เมืองจึงติ่งแขวงเหอไปพันได้น้ำพาพนักงานวางโต๊ะตั้งอยู่ตามแคมป์ถนนเมื่อมีประชาชนที่มาตลาดนัดยางพานเขาเจ้าก็ยายแบบสอบถามให้แก่ประชาชนเพื่อรับรู้ถึงความต้องการและคำคิดเห็นของประชาชนตอนเป็นการนำอยู่แขวงฝูเจียนพันได้จัดวางการเดินทางไปเยี่ยมยามเขตซุ้มซนแออัดในมือที่อากาศห้อนเอ้าที่สุดของระดูห้อนจุดประสงค์ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนได้สัมผัสถึงความยุ่งยากลำบากของประชาชนด้วยตนเองตอนเฮ็ดเวียกโยแขวงเจือเจียงพันได้ไปฮอดไปถึงเกือบทุกท้องถิ่นในทั่วแขวงภายหลังเก็บกำข้อมูลสภาพการของแขวงและเซาเกษตรกรอย่างเต็มส่วนแล้วได้วางแผนปฏิบัติโครงการพันเมินซึ่งย่อมาจากโครงการพันบ้านตัวแบบเมือนบ้านป้าปงเพื่อดำเนินการเคลื่อนไหวป้าปงและก่อสร้างบ้านชนบทที่มีจุดประสงค์ต้น

0: ต่อเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมธรรมชาติของชนบทและยกสูงคุณภาพชีวิตของชาวกสิกรและอื่นๆท่านผู้ฟังนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาเพื่อซุกยู่แก้ไขปัญหาพ้นเด่นเกี่ยวกับ2บ่กังวล3หับประกันท่านสีจิ้นผิงได้เดินทางด้วยพาหนะ3ประเภทภายในมือเดียวคือการเดินทางจากนครหลวงปักกิ่งไปเก็บกำข้อมูลอยู่บ้านหวาชีที่เป็นบ้านห้างไก่ซอกหลีกอยู่กำแพงนครจุงกิ่งอยู่เดินบ้านของชาวบ้านบ้าน18ทำแขวงหูหนานอยู่ลุมตึกน้อยของบ้านฮวาเหมานครจุนหยี่แขวงกุ่ยโจวอยู่ข้างเตาไฟของครอบครัวทุกยากที่เขตผู้ต้าเหลียงแขวงเสสวนการประชุมเพื่อสำรวจซอกหู้ของมนหลายๆครั้งได้จัดขึ้นอยู่ท่ามกลางมหาชนท่านสีจิ้นผิงว่าว่า
1: ข้าพเจ้าได้เคลื่อนไหวสำรวจซอกหู้ข้อมูลอยู่บางท้องถิ่นได้เห็นได้ฟังสภาพจำนวนบ่หน่อยได้หับแห้งบันดาลใจและผลได้หับหลายทุกเทื่อที่ไปยามเฮือนประชาชนมักจะถามว่ายังมีความยุ่งยากอย่างใดคำเว้าของพี่น้องชาวบ้านข้าพเจ้าได้จดไว้ในใจทั้งหมด
0: คำเว้าของท่านสีจิ้นผิงได้ซี่แจงทั้งข้อกุญแจสำคัญของการลงสำรวจค้นคว้าของเพิ่นเส้นทางย้าวไก่แห่งการสำรวจค้นคว้าแม้นมีประชาชนอยู่เคียงข้างอย่างเสมอต้นเสมอปลายการเวลาผ่านไปซ้ำกว่าปีทุกเมื่อนี้รถเมย์สาย101ยังคงแล่นไปมาระวางตัวเมืองกับชนบทรถเมย์พลังงานใหม่ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้บรรลุเป้าหมายให้บริการแก่ผู้โดยสารอย่างสะดวกสบายปีรถก็มีเพียง2หยวนหากใช้บัตรรถเมย์จะจ่ายเพียงหยวนเดียวเท่านั้นซึ่งได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนท้องถิ่นหลายกว่าเก่ารถเมย์สาย101มุ่งหน้าสู่ความสุขเที่ยวนี้ได้เสริมต่อตัวเมืองกับชนบททั้งได้เขียนคำตอบเกี่ยวกับการสร้างผลงานเพื่อไผสร้างผลงานแบบใดสร้างผลงานคือแนวใดเข้าถึงจิตใจของผู้โดยสารท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ท่านหักฟังผ่านไปนั่นแม่นเรื่องราวของท่านสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการลงสำรวจซอกหู้ของมนโยหักฐานอันส่องแสงถึงจิตใจเพื่อประชาชนมาฮอดนี้เนื่องในรายการเมื่อนี้พวกเขาได้นำเสนอไปหมดแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามหักฟังมาโดยตลอดรายการสีแสงแห่งยุคในเมื่อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้หักฟังเพลงจีนที่มีชื่อว่าหลายจื่อสีกวางมาจากวันเวลาในอดีตเพลงสุดท้ายเป็นเพลงจีนที่มีชื่อภาษาจีนว่าชิ่งฟูความสุขไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนไว้ให้พรแก่มิตรรายการทุกท่านจงมีความสดชื่นสมหวังมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความหู้
2: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
1: ขอยืมหูทานแด
2: จะพาทานเบิกบานสำลังใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวลๆ
1: สัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
2: ท่านสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
1: ลงดีมีประโยชน
3: ์สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงสบายดีเกษนา
1: สบายดีหงแพงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลงดีมีประโยชน์โดยมีหงแพงและเกษนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
3: ซึ่งรายการของพวกเราเป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมารวมกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื่ม
1: อย่าลืมหลังจากค่าฟังไลฟ์กันแล้วถ้าทางนี้คำเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินรายการทั้งสองคนตึ้งอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงว่าสู่ท่านฟัง
3: เจ้าสำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นมาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยท่านเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: อากาศยิ่งนับมือนับพ้อนขึ้นและบรรยากาศในย้ำผักเฮียนก็เริ่มมีความฟูดฟื้นเป็นพิเศษในระยะนี
3: ้แม่นแล้วระยะนี้ได้เห็นหมู่เพื่อนร่วมงานก็มีการพักประจำปีเพื่อจะได้ใช้เวลาอยู่กับลูกๆและก็พาลูกออกไปเที่ยวหุ่มแพงก็รู้สึกว่ามีบรรยากาศฟดฟื้นนำ
1: แม่นแล้วถึงว่าอากาศในระยะนี้จะร้อนหลายก็ตามแต่ว่าพอฮ้อนย้ำผักเฮียนเด็กๆจึงมีเวลาไปเที่ยวลิ่งและพักผ่อนและในเวลาเดียวกันอยู่จีนนักเฮียนทั้งหลายก็ยังมีเวียกบ้านในย้ำผักเฮียนฤดูร้อนและฤดูหนาวเพื่อให้เด็กๆได้ทบทวนบทเรียนในระยะพักเรียน2เดือนนี้อยู่แล้วก็ได้พักเรียนเล่าบอหุ่มแพง
3: แม่นแล้วอยู่แล้วก็เช่นเดียวกันคือกันกับอยู่จีนนี่แหละเกษนาซึ่งระยะพักเรียนหรือว่าระยะปิดซกเรียนก็มีเวลาพักอยู่2หา3เดือนซึ่งกิจกรรมของเด็กๆในระยะพักเรียนอยู่แต่ละเขตแขวงก็บ่คือกันทั้งหมดโดยเฉพาะแม่นอยู่ในเมืองใหญ่นี่หลายครอบครัวก็จะพาลูกไปเที่ยวในบางครอบครัวก็ให้ลูกเรียนเพิ่มเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งเช่นว่าคณิตศาสตร์บ่ภาษาจีนบ่ภาษาอังกฤษเป็นต้นส่วนว่าอยู่ชนบทโดยส่วนหลายแล้วเด็กจะใช้เวลาในระยะพักเรียนนี่ช่วยเวียกช่วยงานพ่อแม่เป็นต้นก็แม่นเวียกทำการผลิตใดเช่นว่าเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดสวนทำมาหากินต่างๆโอกาสที่สิได้ไปเที่ยวไปลิ่นคือเด็กน้อยในเมืองนี่ยากนะสำหรับเด็กน้อยชนบทของเรา
1: คิดว่าเด็กน้อยทั้งหลายบ่ว่าจะอยู่จีนหรืออยู่ลาวจนถึงบรรดาประเทศในโลกล้วนแต่เป็นเด็กน้อยแบบเดียวกันเน
3: า
1: ะขี้ดื้อมักลิ่นน้ำมูมากินขนมและบ่มักเฮ็ดเวียกบ้านเป็นแนวนี้บ่หุ่มแพง
3: แม่นภาษาของเด็กน้อยก็เป็นอย่างซั่นแล้วเบาเท่ยามเป็นเด็กน้อยนี่สำหรับผมแพงเองนี่ก็บ่มักเฮ็ดเวียกบ้านเช่นเดียวกันนะมักลิ่นหลายกลัวแต่ก็บ่ค่อยได้ดั้งใจตั้งเอาไว้นะเพราะว่าผมแพงก็เป็นเด็กที่กำเนิดอยู่ในชนบทนี่ก็บ่ค่อยได้ไปลิ่นไปเที่ยวส่วนหลายก็ได้สวยเวียกพ่อแม่แหละ
1: ละเมื่อเว้าถึงการท่องเที่ยวนี้ผ่านมาหลายกันของพวกเขาก็ได้เว้าหลายเทื่อแล้วเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นต้นแมนเกี่ยวกับรถไฟท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมขึ้นอยู่จีนบันนี่ฮอดย้ำผักเฮียนก็ได้มีรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมเช่นกันนั่นก็คือการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรม
3: โอ้แม่นว่าเมื่อได้ยินคำว่าการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าเข้าใจยากหน่อยนึงแม่นบ่โดยธรรมดาแล้วถ้าเว้าถึงการท่องเที่ยวนี่ส่วนหลายพวกเขาก็จะนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นว่าแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติการเที่ยว ชมวิวกินอาหารพื้นเมืองหรือว่าสัมผัสกับวัฒนธรรมฮีดของประเพณีท้องถิ่นแต่ตอนนี้การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมผัดได้รับความนิยมขึ้นมาใหม่พิเศษในระยะพักเฮียนฤดูฮ้อนนี้เด็กๆทั้งหลายล้วนแต่จะได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในแบบอุตสาหกรรม
1: แม่นแล้วการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมส่วนใหญ่แม่นไปเที่ยวตามของจักของงานการผลิตบองานวันแสดงอุตสาหกรรมบอเป็นต้นเวลาไปเที่ยวตามสถานที่เหล่านี้ล้วนแต่จะสามารถได้รับความรู้หลายโดยสะพอแมนสามารถเพิ่มความรู้ใหม่ให้แก่เด็กน้อยทั้งหลายเฮ็ดให้เขาเจ้ารับรู้ถึงเครื่องกลจักรและกระบวนการผลิตวัตถุต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนเฮาว่าได้ผลิตออกมาคือเท่าใดมีผลดีต่อการเพิ่มทวีความฮักมักของเขาเจ้าต่อแขนงการอุตสาหกรรม
3: แม่นแล้วนักเกษตรเว้าถูกต้องหลายจากการอ่านปึ้มซอกหู้บทเรียนด้านอุตสาหกรรมตามปึ้มตำราหรือว่าผ่านทางออนไลน์ฮอดการปฏิบัติตัวจริงซึ่งเป็นการเพิ่มความรับรู้และก็ความหักมักของเขาเจ้าให้หลายขึ้นตื่มอันนี้มีความหมายตัวจริงที่สำคัญหลายต่อกับเด็กน้อยทั้งหลายในการที่จะเลือกอาชีพหรือการประกอบส่วนเข้าในเวียกงานการพัฒนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติในอนาคต
1: แม่นแล้วว่าแท้การที่ไปทัศนศึกษาหรือไปเยี่ยมยามของงานอุตสาหกรรมต่างๆดีกว่าการไปเที่ยวกินล้มซุ้มผิวอยู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆหลายเนาะเพราะว่าถ้าบ่มีโครงการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมหลายคนอาจจะบ่มีโอกาสได้เห็นเครื่องจักรและขบวนการผลิตอุปกรณ์ต่างๆด้านอุตสาหกรรมตลอดชีวิตของพวกเขาได้ทั้งบ่มีโอกาสได้สัมผัสกับมวลเสน่ห์ในขบวนการเฮ็ดเวียตัวจริงของเครื่องจักรต่างๆได
3: ้แม่นถูกต้องที่สุดเพียงแต่สัมผัสกับตัวจริงจึงจะมีความรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศได้ซึ่งจีนในฐานะที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลกยิ่งจะมีเงื่อนไขที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน
1: ท่านผู้ฟังที่ฮะแพงมาฮอนี่พวกเขามาเบียนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ็งมวลมวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงกลับมาล้มกันต่อ
3: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อำนวยการติดตามหาฟังรายการล้มตีมีประโยชน์
1: โดยมีพ่อทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุธานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีไรกันทุกท่านที่พร้อมฟังไรกันลงตีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี
1: ้ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการ

0: ดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งหลายได้เช่นโรงงานผลิตรถเสี่ยวมี่ปักกิ่งหอพิพิธภัณฑ์เบียซิงเต๋าโรงงานสร้างกำปั้นเจียงนานเซี่ยงไฮ้โรงงานผลิตเล็กก้านครหลวงปักกิ่งส่วนประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านวัฒนธรรมฮงเมยซานยางและอื่นๆถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์หลายและก็ได้กวมในหลายด้าน
1: แม่นแล้วตามองค์การค้นคว้าแขนงการที่เกี่ยวของคาดคะเนว่าจังหวะการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมของจีนได้มีถึง18ส่วนห้อยฮอดปี2019ขนาดตลาดมีหวังจะบรรลุหลายกว่า300ตื้อหยวน
0: ตัวอย่างคือโรงงานผลิตเล็กก้าที่นครหลวงปักกิ่งก็ได้กลายเป็นบ่อนที่น่าไปเที่ยวไปชมหลายซึ่งอยู่ในโรงงานจะได้เห็นเครื่องกลจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบที่นำใช้เข้าในการผลิตเล็กก้าชนิดต่างๆถ้าบ่เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปเที่ยวชมได้นี่ผมเพิ่งก็คิดว่าอาจจะบุญไทยได้มีโอกาสได้เห็นเครื่องกลจักรต่างๆและขบวนการผลิตเหล่านี้ได
1: ้ในซุ้มปีผ่านมาโรงงานเก่าด้านอุตสาหกรรมที่ได้ยุติการนำใช้ใครคือกับโรงงานผลิตเล็กก้าแบบนี้ได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนสมหน้าใหม่นับมือนับหลายขึ้นและได้กลายเป็นลักษณ์ใหม่ใหม่ด้านวัฒนธรรมของตัวเมืองคุณค่าของวัฒนธรรมด้านอุตสาหกรรมของการท่องเที่ยวมรดกอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้กลายเป็นสักขีพยานต่อยุคสมัยท่านได้แสดงให้เห็นถึงสภาพในสมัยเก่าและมวลเสน่ห์ของจิตรกรรมอุตสาหกรรม
0: ในท้ายเดือนพฤษภาของปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวจีนคณะโฆษณาพร้อมศูนย์กลางภาคจีนกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนและภาคส่วนอื่นรวมทั้งหมดนี่8ภาคส่วนได้ลงพิมพ์แจ้งการเกี่ยวกับการเสริมขยายวัฒนธรรมด้านอุตสาหกรรมปกปักรักษามรดกอุตสาหกรรมและพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมโดยได้เสนออย่างจะแจ้งว่าต้องเพิ่มทวีกันกวดกาทรัพยากรมรดกอุตสาหกรรมยกระดับด้านการปกปักรักษามรดกอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นบุกเบิกและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าวัฒนธรรมด้านอุตสาหกรรมปรับปรุงการตอบสนองผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมให้สมบูรณ์ขึ้นยกระดับคุณภาพด้านการบริการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นทั้งยกสูงคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นตื้มเป็นการขยายสมรรถภาพด้านการศึกษาและก็การค้นคว้าหำเหียนอีกด้วย
1: โดยการปฏิบัติหน้าที่สำคัญในแปดด้านนี้แม้นเพื่อเพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่สั่งแนวรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมให้มีความหมั่นแกนล้มเลิกการพัฒนาด้านการเชื่อมโยงเข้ากันของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมตื้มอีกแสดงให้เห็นมากผลด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมปรับปรุงการตอบสนองผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อเพิ่มทวีความรู้สึกภูมิใจและกำลังคุ้มส่วนของส่วนซาจีน
0: เมื่อเทียบกับการนำใส่นโยบายในปีที่ผ่านมาการวางมาตรการและการนโยบายในครั้งนี้นั้นได้ปักหลักหมายถึงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมจากกิจกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกลายเป็นซองทางยุทธศาสตร์ระดับชาติในการสืบทอดวัฒนธรรมด้านอุตสาหกรรมการยกระดับและการหันเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจตัวจริงและการยกระดับการศึกษาคุณสมบัติของประชาชนให้สูงขึ้นเป็นต้น
1: แม้แล้วนอกจากทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญสูงต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมแล้ววิสาหกิจทั้งหลายก็ล้วนแต่ได้แสดงให้เห็นว่าการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมจะเข้าสู่ระยะการพัฒนาที่โดดเด่น
0: ถูกต้องการนำใช้มาตรการต่างๆบวกกับการประสานสมทบจากวิสาหกิจทั้งหลายคิดว่าในบ่พ้อเท่าใดมือทั้งหน้านี้การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมจะได้รับการพัฒนาอย่างบ่งไว้กว่านี้ตื้มท่านผู้ฟังที่อยากแพงมาเฮานี่พวกเฮาพักกันตื่มอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเฮาตื่มแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ก่อนนั้นทานกับข้าวมาสูบรรยากาศของรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีขุมแพงไรเกศนาต่ำนั้นไรกันสู่ทันฟัง
1: หวังว่าเสียงเพลงที่พวกเราได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้กับทุกท่านที่พร้อมฟังรายการพวกเราอยู่ในขณะนี
0: ้วังที่นี่ผู้ต่ำนั้นไรกันได้ล้มกันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมคือพวกเขาได้เน้นผ่านมาแล้วว่าทางการจีนได้ใช้มาตรการต่างๆในการยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมประเทศที่แข็งแกร่งได้

0: การท่องเที่ยวได้รับการจัดเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่15คาดว่าในอีก5ปีต่อหน้านี้จะแม่นระยะที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมในการจัดตั้งปฏิบัติแขนงการที่เกี่ยวข้องและสร้างโครงการที่เหมาะสม
1: ปัจจุบันจีนได้บรรลุการหันอุตสาหกรรมเป็นแบบทันสมัยเป็นประเทศที่มีประเภทอุตสาหกรรมหลากหลายเพียงหนึ่งเดียวในโลกการท่องเที่ยวด้านอุตสาหกรรมก็ได้กลุ่มหลายประเภทเช่นว่ารถพลังงานใหม่แขนงการนมและอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าหุ่นยนต์มนุษย์การผลิตอัศริยะยาปัวพยาธิและการแพทย์ชีวภาพเป็นต้นได้ปรากฏออกหลายช่องทางและก็ต้องสู่การสนองของทุกแขนงการ
0: นอกจากนั้นปัจจุบันรายรับจากการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมของจีนกว่าอัตราบ่ฮอดหาส่วนห้อยของรายรับทั้งหมดของการท่องเที่ยวส่วนระดับสรีระของโลกแม้นสิผาสิผาส่วนห้อยองค์การที่เกี่ยวของคาดคะเนว่าในบ่พอเท่าใดปีต่อหน้านี้แขนงการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมของจีนจะสามารถทักษาความไวของการเติบโตสรีระต่อปี18ส่วนห้อยและฮอดปี2029ขนาดตลาดอาจจะบรรลุหลายกว่า3ห้อยตื้อหยวน
1: เคียงคู่กับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวแบบใหม่คืออุตสาหกรรมบวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบวกการท่องเที่ยวการค้นคว้าหำเฮียนและอุตสาหกรรมบวกการผลิตสร้างใหม่ด้วยวัฒนธรรมโดยเฉพาะแม่นทางการจีนได้ให้การสนับสนุนต่อการท่องเที่ยวโรงงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวสติปัญญาการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมจะกลายเป็นเสาค้ำใหม่ด้านการบริโภคการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมหลังการท่องเที่ยวชนบทและการท่องเที่ยวด้านอื่น
0: ๆว่าสำหรับวิสาหกิจแล้วการเปิดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามโรงงานอุตสาหกรรมให้ผู้บริโภคสามารถได้เห็นการผลิตเป็นเครื่องเอาไหนการคุ้มครองและการควบคุมด้านคุณภาพที่เคร่งครัดและขั้นตอนการผลิตแบบอัศริยะขณะเดียวกันก็ต้องให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับตัวจริงอย่างมีความปลอดภัย
1: แม้นแล้วที่จริงแล้วอยู่แล้วก็มีการท่องเที่ยวที่คล้ายคือกันแบบนี้แต่ว่าส่วนหลายจะเป็นการท่องเที่ยวโรงงานขนาดน้อยนะเช่นว่าโรงงานย่อมผ้าโรงงานตำแผ่นเพโรงงานผลิตเครื่องดื่มอาจจะบ่คือกันกับโรงงานขนาดใหญ่และก็ทันสมัยอยู่ประเทศจีนเพราะว่าลาวยังบ่ทันแม่นประเทศที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เทื่อโดยรวมแล้วประเทศลาวแม่นประเทศที่มีท่าแฮงด้านการผลิตกสิกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมขนาดน้อยแต่ก็เริ่มมีนอแหนงของการท่องเที่ยวหรือว่าการทัศนศึกษาอยู่เขตการผลิตต่างๆ
0: สรุปแล้วว่าการเปิดการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบ่เพียงแต่สามารถเพิ่มทวีในการสร้างชื่อเสียงของวิสาหกิจเท่านั้นหากย้ำเป็นการโฆษณาเผยแพร่โดยบ่ต้องเสียค่าเอาละคุณแพงมามาฮ้อนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเพียนบรรยากาศเต็มอีกก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการลมดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอดนี่ก็เข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ตามนั้นรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมคิดว่าท่านผู้ฟังบรรดาท่านมีความสนใจหลายเกี่ยวกับหัวข้อที่ล้มกันในเมื่อนี้เนาะว่าสำหรับเกษนาแล้วมากหลาย
0: ว่าสำหรับหุ่มแพงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจหลายเช่นเดียวกันถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปทัศนศึกษาหรือว่าไปเยี่ยมยามบรรดาโรงงานผลิตรถพลังงานใหม่หรือว่ารถไฟฟ้าของจีนจากฮู้ว่ารถไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่นิยมของหลายๆประเทศในโลกนั้นได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตขึ้นแนวใดได้ใช้ระบบการผลิตขึ้นแนวใดเป็นต้นนอกจากนั้นนี่ก็อยากไปสัมผัสกับการผลิตหุ่นยนต์มนุษย์เช่นเดียวกันคิดว่าคงจะน่าสนใจหลาย
1: แม่นแล้วการแสวงหาความรู้ใหม่ๆจะสามารถเพิ่มทวีความมีเสน่ห์ของการท่องเที่ยวได้ดีฉะนั้นจึงได้ว่าว่าการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมแม่นได้รับความนิยมสมซอบหลายจากประชาชนในสมัยปัจจุบันท่านผู้ฟังที่แพงมาฮอนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจแฟนมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามหาฟังพวกเขาสองคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในม้งเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ท่านรับฟังรายการพวกเขาแล้วถ้าว่าท่านยังมีความคิดเห็นอย่างอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื่นก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMG FM 93พร้อมเดียวกันนั้นก็สามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่ยุ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์การล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ซ้ายให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนาเมื่อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

หนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจถึงจะอยู่แห้งหนใดใกล้หรือไกลหลายการล้มดีนิพยโยชน์ขอเป็นซื่อกลางเสื่อมสานสายสัมพันธ์น้ำเอาความเบิกบานสำรางใจไม่แก่ทุกทาน

เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนได้ลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา9 โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอารยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: ภูจิ่วขวาภูจิ่วขวาตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของแขวงอังคุยเป็นหนึ่งในภูใหญ่ที่มีชื่อเสียงในด้านศาสนาพุทธ4หน่วยของจีนในนามมโยทว่าเป็นบอนที่กราบไหว้พระหลายที่สุดและภูธรรมิตรอยู่ภาคตะวันออกเฉียงใต้นักท่องเที่ยวของจีนและต่างประเทศไปกราบไหว้พระย่างดวงหลายตลอดปีภูจิ่วขวามีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามหลายมีจอมภู99จอมในนั้นมี9จอมสง่างามที่สุดเช่นจอมภูแทนสบันหรือเทียนไถ่เฟิงจอมภูดอกบัวหรือเหลียงขวาเฟิงจอมภูเสาฟ้าหรือเทียนจู่เฟิงและจอมภูสิบเจ้าชีวิตหรือสิหวังเฟิงเป็นต้นจอมภูลักคือจอมภูสิบเจ้าชีวิตสูงจากระดับน้ำน้ำทะเล 1,341 เมตรเป็นบอนสูงสุดของภูจิ่วขวาอากาศของภูจิ่วขวาดีหลายมีวัดที่มีชื่อเสียงหลายซึ่งประสงค์ประสานกับทิวทัศน์ธรรมชาติเป็นอย่างดีได้นามมโยตบะเป็นเมืองพุทธดอกบัวเมืองพุทธเมืองเทวดาอยู่ทั้งภูจิ่วขวามี82วัดเช่นวัดขว้าเฉิงหอห้างกายวังอัญญุห้อยปีและอื่นๆมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ 6,800 กว่าองค์เป็นบอนศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชนไปกราบไหว้บูชาในเป็นบอนท่องเที่ยวและพักห้อนที่ดีวัดขว้าเฉิงวัดขว้าเฉิงเป็นวัดหลักของภูจิ่วขวาในปี781ถือกำหนดเป็นบอนทำพิธีของพระโพธิสัตว์สิดิกาบาในข่าวนั้นฮ่องเต้ได้มอบป้ายที่เขียนว่าวัดขว้าเฉิงในวัดมีคัมภีร์หลายซึ่งเป็นวัตถุบูฮานอันล้ำค่าของจีนหอห้างกายตามเล่าลือกันว่าในหอห้างกายในสะสมห้างกายของพระโพธิสัตว์สิดิกาบาในหอมีวัตถุบูฮานศาสนาพุทธที่ล้ำค่าหลายวังอัญญุห้อยปีวังอัญญุห้อยปีหรือไผ่ซุ่ยกงยังมีชื่อว่าวัดหมื่นปีหรือบ้านเหนียนซือเม่นสร้างขึ้นเพื่อบูชาห้างกายของพระอาจารย์อูเซียในเวลาพระอาจารย์อูเซียมาบำเพ็ญธรรมอยู่ภูจิ่วขวานั้นมีอายุ26ปีและกินแต่หมากไม้ป่าและน้ำบ่อตลอดปีจนอายุได้126ปีจึงมรณภาพหลังจากนั้น3ปีห้างกายของเพิ่นยังอยู่ในสภาพเดิมปัจจุบันยังได้บูชาห้างกายแท้ของพระอาจารย์อูเซียอยู่ทั้งภูจิ่วขวามีต้นสนนกยุงต้นหนึ่งมีอายุ 1,400 กว่าปีแมนทิวทัศน์ที่งดงามหลายของภูจิ่วขวาพากิมเกียวเจของราชอาณาจักรเกียวโรบูฮานคือสาธารณรัฐเกาหลีในปัจจุบันมาบำเพ็ญธรรมอยู่ภูจิ่วขวาอายุ99ปีจึงมรณภาพ3ปีต่อมาห้างกายก็บ่เน่าคนทั้งหลายจึงเห็นว่าพันเมนพระโพธิสัตว์สิดิกาบากับซากมาเกิดแต่นั่นมาผู้จิ๋วคว้าจึงได้กลายเป็นบอนทำพิธีกราบไหว้พระโพธิสัตว์สิดิกาบา

朱元璋皇帝皇上当腊肉翁名。ในไทยราชวงศ์หยวนผู้ปกครองบ่มีความสามารถเศรษฐกิจสังคมพัฒนาซักซ่าจนกระทั่งถอยหลังแม่น้ำเหลืองเกิดน้ำท่วมหลายเทือทั้งหมดเหล่านี้เฮ็ดให้ชาวเกษตรกรเกือบดำลงชีวิตบ่รอดฉะนั้นในกลางศตวรรษที่14ได้เกิดการลุกฮือขึ้นต่อสู้ของชาวเกษตรกรอย่างขนาดใหญ่จู่หยวนจังมีชีวิตอยู่ระหว่างปี1328หาปี1398ได้เป็นหัวหน้าผู้หนึ่งของกองทหารชาวเกษตรกรที่ลุกฮือขึ้นต่อสู้ในใต้ราชวงศ์หยวนเพิ่นกำเนิดอยู่ครอบครัวชาวเกษตรกรที่ทุกข์ยากที่หาวโจวคือเมืองเฟิ่งหยางแขวงอันหุยในปัจจุบันปี1352ก็จื่อซิงนำพาชาวเกษตรกรลุกฮือขึ้นอยู่หาวโจวจู่หยวนจังจึงได้เข้าร่วมกองทหารชาวเกษตรกรดังกล่าวย้อนจูหยวนจางต่อสู่อย่างกล้าหาญทั้งมีความเกรียงกล้าสามารถบดลก็ได้ถูกกัวจื่อซิงแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสำคัญหลังจากกัวจื่อซิงเสียชีวิตแล้วจูหยวนจางกลายเป็นหัวหน้าของกองทหารนี้เดือนมีนาปี

ขื่อละเก้าเวลานี้กองทหารลุกฮือขึ้นของอื่นๆก็ได้หยึดของท้องถิ่นต่างๆยกตัวขึ้นเป็นผู้ปกครองปี1364จูเหยินจางได้ดับศูนย์กองทหารของเฉินเหยาเลี่ยงซึ่งเป็นศัตรูกำลังใหญ่ที่สุดแต่นั้นมากองทหารกองอื่นๆก็ได้ถูกจูเหยินจางดับศูนย์ตามลำดับปี1368จูหยวนจางตั้งตนเป็นฮ่องเต้อยู่ยิ่งเทียนตั้งซื้อราชวงศ์วาหมิงจูหยวนจางก็แมนฮ่องเต้ท่ายจูในฤดูใบไม้ล้นปีเดียวกันกองทหารราชวงศ์หมิงยึดเอาต้าตูราชสถานีของราชวงศ์หยวนเฮ็ดให้การปกครองของราชวงศ์หยวนสิ้นสุดลงแต่นั้นมาจูหยวนจางได้ใช้เวลาอีกเกือบ20ปีจึงสำเร็จภารกิจท่อนหวมประเทศจีนจูหยวนจางว่าว่าประเทศหาก็มีเสถียรภาพคือนกน้อยหาก็ออกจากหังลูกเอาขนมันบ่ได้ต้องดูแลให้ดีๆพระองค์เอาใจใส่น้ำการผลิตกสิกรรมสั่งให้สาวกสิกรที่หนีออกจากบ้านเกิดในป่าสงครามนั้นกลับคืนไปเฮ็ดไถไถนาส่งเสริมให้ข้าเจ้าทรัพย์สาวนาใหม่ส่งเสริมให้ปลูกฝ้ายหมอนต้นปานและพืชเศรษฐกิจอื่นๆยกเว้นอากรให้ข้าเจ้า3ปีทอดปี1393เมื่อที่ดินปลูกฝังในทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าของท้ายราชวงศ์หยวนพระองค์ได้ฟื้นฟูเสรีภาพของสร้างหัตถกรรมทรงอยู่การพัฒนาหัตถกรรมพระองค์ยังเอาใจใส่น้ำชลประทานหลังจากสร้างตั้งราชวงศ์หมิงขึ้นมาแล้วได้สร้างโครงการชลประทานหลายโครงการมาตรการเหล่านี้ได้สร้างเงื่อนไขที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทั่วประเทศเติมอีกฮ่องเต้ท่ายจู่ของราชวงศ์หมิงยกเลิกอัครมหาเสนาบดีและสร้างตั้งฮกสำนักอยู่ในวังซึ่งขึ้นกับฮ่องเต้โดยกรมทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างสิทธิ์รวมศูนย์ของศูนย์กลางบริหารพระองค์สร้างตั้งหน่วยงานสอดแม้ไม้ที่ซื้อว่าจินยีเว่ยไปว่าผู้ป้องกันสุดงามเฮ็ดให้สิทธิ์ของฮ่องเต้ใหญ่ขึ้นตื่นพระองค์ยังได้วางกฎหมายที่เข้มงวดลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ซ่อลาดบังหลวงและนายพลที่จองหองได้สร้างพื้นฐานอันดีงามให้เกี่ยวกับการปรับปรุงการปกครองของราชวงศ์หมิง

นักบูฮานนักดีเคยได้พบเครื่องปั้นดินเผาที่ไซเล่าในวัฒนธรรมอาร์ดีโถเมื่อ 4,000 ปีก่อนนี่ยังเยือนว่าในเวลานั้นก็มีคนลืมกินเหล่าแล้วในประวัติศาสตร์จีนมีนิทานเกี่ยวกับเหล่าหลายเช่นนักบีเถาเวียนหมิงของราชวงศ์จีนเมื่อใดก็ขาดเหล่าบ่ได้นักบีผู้ยิ่งใหญ่คือหลี่ไปในราชวงศ์ถังสามารถเขียนกบี1ค่อยบทภายหลังตื่มเหล่าแล้วและอื่นจีนเป็นประเทศที่แน่นกิริยามารยาทเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีกฎระเบียบยกตัวอย่างคือตื่มเหล่าก็มีเรื่องที่ม่วนหลายเรื่องตัวอย่างคือในงานเลี้ยงถ้าอยากแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสหรือเจ้านายผู้น้อยก็จะเป็นเจ้าการยกจอกเชิญผู้อาวุโสกว่าตื่มก่อนดื่มเหล้าสองคนต้องต่ำจอกเพื่อแสดงความสนิทแน่นในเวลายกจอกผู้น้อยบ่ให้ยกจอกสูงกว่าผู้อาวุโสนี่แม้เพื่อแสดงความเคารพผู้ที่เป็นเจ้าการเสื้อยกจอกนั้นจะดื่มเหล้ามดจอกเพื่อแสดงความจริงใจของตนเวลาคนจีนดื่มเหล้าโดยทั่วไปแล้วทั้งล้มกันทั้งดื่มจะมีบรรยากาศมวลซื่นหลายบางเทือเพื่อเพิ่มบรรยากาศยังตั้งคำทวายกันอีกที่จริงแล้วก็เป็นเกมสนิดหนึ่งเกมที่ต่างกันจะมีกฎระเบียบที่ต่างกันผู้ที่เสียในการดิ่งเกมต้องกินเหล้าเกมตื่มเหล้าของปัญญาชนบูฮานส่วนหลายแม่นตอบกวีหรือตอบคติครูเหล้าที่มีชื่อเสียงของจีนมีหลายชนิดตัวอย่างคือเมาไถ่อู่เหลียงเย่คือเหล้าที่เฮ็ดด้วยพืช5ชนิดเหล้าเฟินจิ่วเหล้าใบไม้ไผ่เขียวเหล้าหลูเจาเหล้าทบายกูจิ่งและอื่นๆล้วนได้มีชื่อเสียงในโลก

แม่น้ำยางซีเกียงแหล่งกำเนิดของแม่น้ำยางซีเกียงอยู่จอมภูหิมะคือลาตันตงซึ่งเป็นจอมภูหลักของสายภูทั้งกูลาที่ภูเพียงชิงไฮติเบตไหลผ่าน11แขวงกำแพงนครและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไฮเขตติเบตแขวงเสสวนยุนนานกำแพงนครจุงกิงแขวงฮู้เป่ยฮู้นานจางซีอันฮุยจางซูและกำแพงนครเสียงไฮสุดท้ายก็ไหลเข้าสู่ทะเลจีนตะเวนออกมีความยาวทั้งหมด 6,300 กว่ากิโลเมตรแม่น้ำใหญ่ที่สุดของจีนและอันดับ3ของโลกและยาโต๊ะของแม่น้ำยางซีเกียงในยานเหนือใหญ่หลายน้ำไหลไว้ไหลผ่านห้องผู้หลายแห่งเช่นห้องผู้เสือเต้น3ห้องผู้และอื่นๆไหลออกจาก3ห้องผู้แล้วก็เข้าสู่เขตทงเทียงที่อยู่ยานกลางแห่งนี้น้ำกว้างกว่าเก่าและไหลซ่าลงบอนคดเลี้ยวสาขาและเบิงนองก็เพิ่มหลายขึ้นซึ่งเป็นจุดพิเศษของเขตนี้ส่วนยุนยานใต้ดินทั้งต่ำทั้งเพียงน้ำกว้างและลึกแมงบอนที่มีผลผลิตข้าวและสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์เมื่อไหลฮอดปากน้ำเข้าสู่ทะเลแม่น้ำกว้างถึง80-90กิโลเมตรเลี้ยวเบิงสุดสายตาน้ำกับฟ้าเสื่อมเข้าเป็นสีเดียวกันงามที่สุดบังนองน้ำเจิดส่วนหลายของจีนอยู่เขตยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่เขื่อนเก๋อโจป้าและสามหอมผูล้วนแต่ได้สร้างหงไฟฟ้าน้ำตกแม่น้ำยางซีเกียงยังมีคุณค่าสูงในการเดินเรือถือเอื้อนว่าทั้งน้ำขามทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่สองฝั่งสวยงามและมีบูหันสถานหลายเขตลมแม่น้ำยางซีเกียงมีผลผลิตอุดมสมบูรณ์เศรษฐกิจพัฒนาตัวเมืองใหญ่ต่างๆเซินเซียงไฮ้นานกิงอู่ฮั่นและจงกิงเป็นต้นล้วนแต่อยู่แห่งนี้

ตรงกับการสร้างตั้งประเทศจีนใหม่เดือนกันยาปี1949กองประสมครบคณะครั้งที่1ของสภาปรึกษาการเมืองประชาชนจีนจัดขึ้นอยู่เป่ยผิงที่ประสมตกลงสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเลือกตั้งท่านเหมาเจ๋อตงเป็นประธานรัฐบาลประชาชนส่วนกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านจูเต๋อและท่านเหลียวเซาฉีเป็นต้นเป็นรองประธานตกลงเปลี่ยนชื่อเป่ยผิงเป็นปักกิ่งกำหนดเป็นนครหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเดินดีส่วนสนามของทหารอาสาสมัครเป็นเพลงซาบถือธงแดง5ดาวเป็นธงชาติเวลา 14:00 นของวันที่1ตุลาผู้นำจีนประกาศขึ้นรับตำแหน่งแต่งตั้งท่านโจเอ็นไหลเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลประชาชนส่วนกลางเวลา 15:00 นของวันที่1ตุลาจัดพิธีสังต่างประเทศประชาชนปักกิ่ง 300,000 คนเต้าโฮมกันอยู่สนามหลวงเทียงอันเหมินท่านเหมาเจ๋อตงยืนอยู่หอไซเทียงอันเหมินและประกาศต่อทั่วโลกอย่างเคร่งขรึมว่ารัฐบาลประชาชนส่วนกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างตั้งขึ้นแล้วท่ามกลางเสียงปืนสะดุดีท่านได้สักธงแดง5ดาวเพื่อนธมิตรขึ้นยอดเสาด้วยตนเองต่อจากนั้นได้มีการเดินสวนสนามและงานลาตียิงดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการการสร้างตั้งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์จีนเก่าที่เป็นเครื่องศักดินาเครื่องเมืองขึ้นเป็นเวลา100กว่าปีนั้นสิ้นสุดลงแล้วประวัติศาสตร์จีนได้เปิดหน้า

ใหญ่ประเทศใหญ่ที่มีพลเมืองกว่าเกือบ 1/4 ของโลกนั้นกลายเป็นประเทศที่เป็นเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองประชาชนกลายเป็นเจ้าของประเทศชาติ

ตัวหนังสือจีนตัวหนังสือจีนแม่นหนึ่งในตัวหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและก็แม่นตัวหนังสือที่มีคนใช้หลายกว่าหมู่ในโลกตัวหนังสือจีนมีจำนวนดวงหลายคือมีประมาณ 60,000 ตัวในนั้นมีประมาณ 6,000 ตัวใช้เรื่อยๆตัวหนังสือจีนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกำเนิดจากรูปแต้มเพื่อบันทึกเรื่องตัวหนังสือจีนที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบันแม่นตัวหนังสือที่ควัดอยู่ทั้งอ่องเตาและกระดูกสัตว์เมื่อ 3,400 กว่าปีก่อนตัวหนังสือเหล่านี้พัฒนาหลายแล้วจากสมัยบูฮานฮอดปัจจุบันรูปของตัวหนังสือจีนได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงหลายจากรูปแต้มเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายรูปสี่เหลี่ยมที่ประกอบด้วยการขีดฉะนั้นตัวหนังสือจีนก็เอิ้นว่าตัวหนังสือสี่เหลี่ยมในขยายจากจากูเหวินคือตัวหนังสือที่ควัดอยู่ทั้งอ่องเตาและกระดูกสัตว์จิงเหวินคือแบบตัวเขียนที่ควัดอยู่เครื่องทองสำริดเฉียวจวนคือแบบตัวเขียนที่ใส่ม้าควัดกาประทับลี่ซูคือแบบตัวเขียนทั้งการและไข่ซูคือแบบตัวเขียนระเบียบการวิธีสร้างตัวหนังสือจีนต้นต่อมี4อย่างดังลงนี้คืออันที่1แต้มตามรูปตัวอย่างคือเย่เคียงคือดวงจันทร์ที่กลมอันที่2ตึมเครื่องหมายบ่งบอกเรื่องใส่ตัวหนังสือที่แต้มตามรูปหรือใส่เครื่องหมายทั้งหมดตัวอย่างคือเย่นตึมจุดหนึ่งอยู่แหลมมีดบ่งบอกว่าบ่อนี้ก็แม่นคมมีดอันที่3เอาเครื่องหมาย2อันหรือหลายกว่านั้นประกอบขึ้นเพื่อบ่งบอกความหมายใหม่ตัวอย่างคือหมิงประกอบด้วยอื้อแปลว่าตาเวนและเย่แปลว่าดวงจันทร์ตาเวนอยู่ร่วมกันกับดวงจันทร์แน่นอนก็ต้องแจ้งสว่างอันสุดท้ายเอาภาคส่วนที่แสดงถึงรูปบวกกับเสียงให้เป็นตัวหนังสือใหม่ภาคส่วนที่แสดงถึงรูปบ่งบอกความหมายของตัวหนังสือภาคส่วนแสดงเสียงบ่งบอกสำเนียงของตัวหนังสือตัวอย่างคือหู3จุดเป็นภาคส่วนบอกรูปซึ่งบอกว่าแม่นตัวหนังสือเกี่ยวกับน้ำหูเป็นภาคส่วนบอกเสียงซึ่งบอกว่าตัวหนังสือนี้สำเนียงคือกับหูในหลายพันปีมานี้ชาวจีนแม่นเขียนตัวหนังสือตัวเต็มแต่ว่าลายโตมีขีดหลายอ่านยากจือยากและเขียนยากภายหลังปี1949เพื่อเผยแพร่การศึกษาให้ทั่วถึงรัฐบาลจีนได้ปรับตัวหนังสือให้ง่ายขึ้นอย่างเป็นเอกภาพกันได้ย่อตัวหนังสือตัวเต็ม 2,000 กว่าตัวปัจจุบันตัวหนังสือจีนตัวย่อเป็นหนึ่งในตัวหนังสือทางการของสหประชาชาติในประวัติศาสตร์ตัวหนังสือจีนเคยถือเกาหลีญี่ปุ่นและเวียดนามยืมใช้เป็นเวลายาวนานปัจจุบันตัวหนังสือจีนพ่วงหันเป็นแบบสากลย้อนความมีชีวิตชีวาและเสน่ห์เอกลักษณ์ของตน

สรรพยากรน้ำปริมาณทรัพยากรน้ำของจีนอยู่แถวหน้าของโลกแต่ปริมาณที่เฉลี่ยตามหัวคนสัมผัสตามกว่าหลายประเทศและเพียงแต่เท่ากับ1ส่วน4ของจำนวนเฉลี่ยตามหัวคนของโลกเท่านั้นจีนมีแม่น้ำล้ำเสหลวงหลายแม่น้ำสำคัญมีแม่น้ำยางซีเกียงแม่น้ำหลวงแม่น้ำไข่มุกแม่น้ำยาหลู่จังปู่และแม่น้ำซงฮวาเป็นต้นหนองสำคัญมีหนองต้องทิงหนองปัวหยางหนองหงเจือหนองไทหูและหนองเฉาหูนอกนี้ล้านน้ำก้ามก็มีเนื้อที่กว้างใหญ่ซึ่งแม้นทรัพยากรน้ำเจอที่สำคัญทั้งว่าจีนมีทรัพยากรน้ำหลายสมควรก็ตามแต่กระจายอยู่แห่งต่างๆอย่างบ่สม่ำเสมอกันว่ารวมแล้วแม้นภาคตะเวนออกเฉียงใต้มีหลายภาคตะเวนตกเฉียงเหนือมีหน่อยจากภาคตะเวนออกเฉียงใต้ไปสู่ภาคตะเวนตกเฉียงเหนือค่อยๆหน่อยลงปริมาณน้ำไหลในแม่น้ำต่างๆของจีนมันต่างกันหลายแม่น้ำยางซีเกียงมีความยาว 6,300 กิโลเมตรแม่นแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำไหลหลายที่สุดของจีนซึ่งปริมาณน้ำไหลที่เฉลี่ยต่อปีแม่น975ตื้อ500ล้านเมตรก้อนความหลายกว่า1ส่วน3ของทั่วประเทศซึ่งเพียงแต่ถ้าจากแม่น้ำอเมซอนอยู่อเมริกาใต้และแม่น้ำกงโกของทวีปแอฟริกาเป็นอันดับ3ในโลกแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำไหลอันดับ2ของจีนแม่น้ำไข่มุกคิดเฉลี่ยต่อปีแม่น336ตื้อเมตรก้อนแม่น้ำยาหลู่จังปู่แม่นอันดับ3มี139ตื้อ540ล้านเมตรก้อนแม่น้ำเหลืองแม่นแม่น้ำใหญ่อันดับ2ของจีนมีความยาว 5,500 กิโลเมตรแต่ปริมาณน้ำไหลเพียงแต่เป็นอันดับ8เท่านั้นจีนมีทรัพยากรน้ำค้อนใต้ดินที่อุดมสมบูรณ์ในทั่วประเทศมีบ่อน้ำค้อน 2,600 กว่าบ่อ

ดร.สุนยาเซนและการปฏิบัติในปี1911ดร.สุนยาเซนกำเนิดในปี1866เป็นคนเมืองเชียงชันเมืองจงชันในปัจจุบันของแขวงกวางตุ้งในยามน้อยมักฟังเรื่องของขงซิ่วเฉียนที่กล้าต่อต้านรัฐบาลชิงและสร้างระเบียบใหม่ในเวลาอายุ12ปีสุนยาเซนไปฮาวายได้เฮียนความรู้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ของตะเบนโตผ่านการอ่านปื้มบันทึกประวัติของจอร์จวอชิงตันและอับราฮัมลิงคอนท่านได้ตั้งอุดมการณ์เพื่อภารกิจปลดปล่อยประเทศและประชาชาติอย่างเด็ดเดี่ยวปี1894สุนยาเซนได้จัดตั้งองค์การปฏิบัติด้านราชวงศ์ชิงที่มีชื่อว่าสมาคมจีนเจริญในจีนดำด้าวผู้หักชาติอยู่โฮโนลูลูปี1905อยู่ญี่ปุ่นสุนยาเซนได้ร่วมสมาชิกขององค์การปฏิบัติจำนวนหนึ่งสร้างตั้งสมาคมปฏิบัติจีนที่มีขนาดใหญ่ทั่วประเทศจีนวางเป้าหมายจะโค่นล่มราชวงศ์ชิงเพื่อเฮ็ดให้จีนเจริญรุ่งเรืองและสร้างตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยของชนชั้นนายทุนสุนยาเซนสรุปอุดมคติการปฏิบัติของพันวาลัทธิไตรราชคือประชาชาติสิทธิประชาธิปไตยประชาชนและชีวิตประชาชนสุนยาเซนกับสมาชิกพรรคปฏิวัติจัดตั้งการลุกฮือขึ้นสู่หลายเทื่ออย่างลับๆแต่ปลาสายมดสาวพรรคปฏิวัติหลายคนได้อุทิศชีวิตอันล้ำค่าแต่น้ำใจของข้าเจ้าให้กำลังใจแก่ผู้หักชาติอยู่ภายในและต่างประเทศสืบต่อสู่วันที่10ตุลาปี1911สมาคมวรรณคดีและสมาคมก้าวหน้าซึ่งเป็นองค์การปฏิบัติแขวงหูเป่ยที่ดำเนินการเคลื่อนไหวปฏิบัติอยู่ในกองทัพเป็นเวลายาวนานนั้นในก่อการลุกฮือขึ้นสู่อยู่อู่ช้างและได้หาผลสำเร็จซึ่งได้เฮ็ดให้การปฏิบัติในทั่วประเทศขึ้นสู่กระแสสูงแต่ละแขวงพากันตอบสนองภายในเวลา1เดือนปลายได้มี10กว่าแขวงประกาศเป็นเอกราชการปกครองของราชวงศ์ชิงแตกสลายอย่างวองไวปี1911เป็นปีชิงไข่ตามจันทคติจีนฉะนั้นในประวัติศาสตร์จึงเอื้อนการปฏิบัตินี้ว่าการปฏิบัติชิงไข่เดือนตุลาปี1911

0: ดร.สุญญาเซนกับพื้นประเทศย้อนว่าพันได้ประกอบส่วนอันมหาศาลเพื่อภารกิจปฏิบัติและย้อนพันมีชื่อเสียงอิทธิพลอันสูงสูงในสมาชิกภาคปฏิบัติฉะนั้นพันจึงได้ถูกเสนอชื่อเป็นประธานาธิบดีสัวคราววันที่1มกราคมปี1912ดร.สุญญาเซนสบานดัวขึ้นรับตำแหน่งอยู่เมืองหนานกิงรัฐบาลสัวคราวสาธารณรัฐจีนสถาปนาขึ้นภายหลังสาธารณรัฐจีนสร้างตั้งขึ้นบ่ดลภายใต้การสนับสนุนของลัทธิจักรพรรดิเหวินซื่อข่ายได้ยึดเอาตำแหน่งของประธานาธิบดีสัวคราวอำนาจตกอยู่ในกำมือของคนซึกภาคเหนือที่สุดโทรมเพื่อต่อต้านการปกครองของคนซึกภาคเหนือเดือนสิงหาคมปี1918พบองค์การการเมืองที่ถือสมาคมปฏิวัติจีนเป็นใจกลางในโฮมเข้ากันอยู่ปักกิ่งสร้างตั้งพรรคกมินตั้งจีนดร.สุญญาเซนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานพรรค
1: เพลินเพลงเพลินใจไปกับวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz

ไหมจีนเป็นประเทศที่ผลิตใหม่ก่อนมูตามเล่ากันนะเซาจูภรรยาของเจ้าสวิตฮวงตี้ที่เริ่มการเลี้ยงม่อนเซาไหมและตำผ่าไหมนักบวชนักคดีเห็นละเทคนิคเลี้ยงม่อนเซาไหมและตำใหม่ของจีนยังหน่อยมีประวัติศาสตร์ 4,000 ปีแล้วในสมัยเตกี้แต่ก่อนไม้ก็ได้กลายเป็นวัสดุตัดนิบของเสื้อเจ้าและพวกขนนางและกลายเป็นสินค้าสำคัญที่ส่งออกขายนอกไม้ในสมัยบูฮั่นของจีนมีหลายชนิดหลังจากจังเชียนนักการทูตที่มีชื่อเสียงของจีนในราชวงศ์ฮั่นเปิดเส้นทางสายไม้ที่เชื่อมตัวเอ่อลบและอาซีตะเวนตกเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนแล้วไม้ที่สวยงามของจีนก็ได้ถูกส่งไปประเทศต่างๆของเอ่อลบและอาซีตะเวนตกอย่างบ่ขาดสายคนตะเวนตกมักไม้ของจีนที่สุดตามแล้วกันว่าในศตวรรษที่1เจ้าชีวิตของจักรพรรดิโรมันบูฮานเคยนุ่งเสื้อไม้ของจีนไปเบิ่งละครเฮ็ดให้ทั่วโฮงละครตื่นตาตื่นใจขึ้นทันทีแต่นั่นนะทุกคนก็วางอยากใส่เสื้อไม้ของจีนจีนก็ถือเอิ้นว่าเป็นประเทศไม้ไม้เฮ็ดให้ชีวิตของคนสวยงามขึ้นและได้สุขนิยมกันไปมหาสุขกันด้วยไม้ตีจิตระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในโลก

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนรายการนี้ท่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมที่มีหลากหลายสีสันพร้อมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งออกอากาศทุกวันอังคารแต่เวลา 8:00 น. ถึง 8:50 น.ออกอากาศซ้ําในทุกๆวันพุธเวลา 6:00 น. ถึง 6:50 น.ที่ทาง CRI FM 93 MHz
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนท่านผู้ฟังปีนี้แม้ปีที่จีนและลาวสั่งตั้งสายพัวพันทางการทูตร่วมกันครบรอบ65ปีและก็แม้ปีมิตรภาพจีนลาวที่สองประเทศร่วมกันกำหนดเดือนเมษายนปีนี้ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านเสริมไซกมาซิดกรมการเมืองส่วนกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวห้องนายกรัฐมนตรีลาวในฐานะเป็นทูตพิเศษของท่านท้องรุ่นศรีสุเรศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว